ว่าจะกลับไปอฟตามมีลูกอีกแล้วอย่าลืมไปรับพี่ฟลอให้จะมีลูกอีกแล้วนู่นแล้วนะอันเก็บกลับไปลูกอีกแล้วปะฟยังไงปะกิลูก